0: ไปดีตอกที่บุกสองจึงตีนี้ชินิโกบอทำนาตีนี้จึงก็กลามมาทางไรชิวันะให้เป็นว่าอวันิชกังอังนรกนะให้นาให้ติชาปอยตันตีนี้กิจิสาสานานิมุจงก์จึงตีนี้ก็บอทมาปอยตัวอวบตัวเมนพิบะจึงโอ้ก็บอทมานะนารกิชาเลนะปอยตัวหาไตกตอร์นพานะนอริมานะตีปอยตัวนี้ชามงเจฟรูจึงจัลล์ตองฟรูปอยตัวนี้ตามุชามงไปกันจึงปอยตัวนี้ชามงก็เทปไปมันเอบาจินิโอปอยตัวคลายมันอีโนชามงก็เทปไปมันจึงไปกันปอยตัวนี้บิชิงติเขหาได้กอตอร์กอตอร์รักน้อนอริมันหาได้กอตอร์ข่าวรอช่วยช่วยหาได้นิโกกชามันยาพี่บ่าอาบูจึงบอร์รอกเจฟรูกิริมานีจอร่าไลตองโกจึงจัลนีจอร์ตีไลตองโกดุขกอสโตตองกอสโตนีจอร์ตีไลตองโกอาบุนอจินีบอร์รอกนีกายชาฮาไตกอตอลปอยโตอุนคาเจมานีโนเอบาเจโนจึงนุกยาวิโนปอยโตคลายมานุอีอาบุกุบิโนอาบุตองโกAbo ungnai hinei nukia shakang no abo no poito klaimani nukia wui abo no poito hino. Jeng kaito no poito klaimani no koksaimano bororok nilangmao je chini nahar mung no nahar mungo shogi nani ungya shakang no a poito ni kok no basaimano tam ninki jeng joto no chalbrum brum poito bai no himlai tongu bahai hinmale jeng thinangจังตามนี้บางทีชามุนคลายตามนี้บางทีอาจีจังที่นั่งเนาะจีนี่ที่นั่งก็จังก็ทำกิจทางกิมานะดิฉะดิฉะจังจีนี่ลังมา successful ทางกิมานะก็ทำกรุงขยะตรงกิมานะนี่ไงอาปอยตัวไปหิมุตรงชาก็ทำตรงนั้นนี่นกฮุกก็ทำตรงนั้นนี่บุษบุติกจัตตัวเบบักนกก็ทำตรงนั้นนี่บางทีไออาปอยตัวไปหิมุตรงบุษบุตรองนี้ลางมาที่นางน้าวก็ทำคลายนี่จดต้นอ่ะปอยตัวสิงตอนนี้ไงอ่ะปอยตัวไปหิมิตงปอยตัวข้ากายซะมุกมุ่ยนึงหิมันให้จังกายตัวน่ะบ่บ่ให้เนาะจังจานิจานิกายซะปอยตัวคลายมันนี่ลามาตงกูจังกายตัวน่ะบ่อีขอรักษามาทางไหนก็ต่อสนามไหนจังนัชุบานไหนสิ่งจึงจัลจราวหนีนัยอาปอยตัวตรงกันนะภายดีกัยอังกิสิสานรกนอใช่ดีกะจึงชาเลียนตาบุกอกดุกนิบิชิงติขัยนรกใบขึ้นกรุงมันนิบิชิงติฮัลโ
1: หลฮัลโหล
0: อีฟุงกะฮามไฮน์ไฮลามชกุตาโคกรัน
1: อ้าวมันคงเง
0: ินอ้าว
1: ใครกันที่กันรู้ชาบ
0: ังอีอี
1: วุลากาตินนี่วุกบบุเชนไม่รู้ชนะนังละ
0: อ้าวอ้าว
1: อ้าววุลากาตินนี่
0: อื
1: ออ้าวจุดตบวุลานังจุดตบคนละคนใดกันเนาะ
0: อืออ
1: ืออยากให้คนละเบลัยเบลัยทำไปอ่ะ
0: อื
1: มาดามข้าจังตีนั่นบอกเบลัยทำไปอ่ะ
0: อืออ
1: ือก็ไปตัววันนี้ปุ๊บจุอ้าวปุ๊บจุ
0: อืม
1: ที่นี่สังขารที่นี่สมบัติที่นี่ข้าราชจุดตบดุนีจุดตบตมันยาจุดตบนุ
0: อือ
1: ที่นี่สมบัตินี่สุดท้ายที่ปุ๋ยตัวปุ๋ยตัวก็ต้องก็ปุ๋ยตัวนี่ดุนยาชีสบายที่สุดก็ต้องนั่งแค่สามุตันนั่งแค่เยี่ยมก็ล่ะอาจจะขนาดแค่บางอย่างทรงสิ่งทรงเยี่ยมคนคู่บริษัทยังทรงคู่น้องอังตัวที่เช่นบุญอันปุ๋ยตัวเคยในอังมะก็อันนี้พอจะทราบประมาณนั้นมุตุมันเยี่ยมปุ๊บทุกเรื่องแบบให้กินหมดเลยแบบบางก็